0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. We now present a program for our Laotian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
1: Today, I'm going to welcome the sponsor of Kanoi. And Tao Kamel is a person who is a partner of Lao Radio. คนก็เป็นสปอนเซอร์ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเรา community เนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเพื่อนก็เป็นคนที่ว่า support

0: community ของ somehow เนาะวันนี้ก็จะมามอบรายการให้ท้าวคามาลคณะก็จะให้ท้าวคามาลเนี่ย introduce himself. So Kamal, could you introduce yourself to the Lao community?
1: Of course. Just want to say good morning, everyone. And I know there's a lot of New Year celebrations going to be starting everywhere. So
0: Thank you,
1: New Year to everyone out there in the world. My name is Kamal Bhardwaj. I'm the owner of Lotus Funeral Cremation Center in Toronto, Kitchener Funeral Home and Crematorium in Kitchener. And, you know, I love what I do. We serve families, and I've been doing it for many years, and I have a real passion for helping people and serving communities.
0: And we noticed that, Kamal, from working with you. We certainly know that. So, Kamal, Lotus Funeral Home when you and tell Toronto no you guy would buy นะแล้วก็เพิ่นก็มีสาขาหนึ่งที่ว่า you Kitchener ที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นก็ได้เฮ็ดสาขานั้นแล้วก็มีหลายคนที่ไปทรงสการอยู่แถวนั้นเนาะก็เคยได้เจอเพิ่นมาแล้ว so Kamal I just want to ask you what sticks out to you when you work with a little bit with the Lao community in terms of funerals needs?
1: You know, I tell you something. First of all, I think the community is a beautiful and rich community. Very cultural, love their families, love their seniors. You know, it's a beautiful to watch them, especially on their funerals, right? Because everyone comes together. You know the practices when it comes to the Laos community for the funeral rites. You find that there is actually commonalities with other cultures as well, right? And how they pray, offerings, chanting, the clergies, in this case would be most of the monks will come. And so it's amazing to see the differences, but also the similarities.
0: Yeah. Very nice. Can I ask Kamal, what is the tradition of Lao จัดทรงสการหันที่ว่าเพิ่นเคยเห็นและเพิ่นสังเกตเบิ่งนะสำหรับคาเมลแล้วว่าเพิ่นว่ามันมีแนวติดแนวต่างแล้วก็มีแนวที่ว่าเสมอกันคล้ายๆกันกับอันประเพณีคนอื่นเนาะสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าสิ่งที่ยูนิคสำหรับประเพณีคนลาวก็แมนแบบที่ว่าเวลาเฮาเข้ามารวมกันเนาะมีทั้งผู้น้อยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งแบบคนเก่าแก่พี่น้องเก่าแก่พ่อป้าแม่พ่อป้าพ่อลุงแม่ป้าพ่อลุงเพิ่นก็เห็นว่าคนลาวสามัคคีกันสำหรับครอบครัวเวลาเฮามาสงสการนั้นเพิ่นว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นสังเกตเห็นว่าความฮักแล้วก็สิ่งที่ว่างามสำหรับลาวคอมมูนิตี้มันเรื่องสามัคคีกันแล้วทุกๆคนเข้ามาอันเรื่องอันนี้ก็สิ่งหนึ่งมันก็แบบคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นสิ่งที่ว่าเราหู้หันอันสังเกตเบิ่งหันก็แม่นสำหรับอันการต้องการแบบเฮาเอาคูบาเนาะคูบามาสูตรอันสิ่งอันนี้เพิ่นก็มี experience หลายเนาะอันนี้ก็แมนสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่นสังเกตเบิ่งว่าเพิ่นมี experience หลายแถวนี้so thank you for that answer Kamal I guess my next question for you would be like what are the advantages and the disadvantages for pre-funeral planning ahead of time
1: I think let me start with the advantages,
0: okay.
1: Right? The advantages are in a couple of ways. Number one, the emotional aspects. Because, you know, when someone passes away, it's a very traumatic time for people, for families, right? Imagine you losing your husband or your wife or your children, your grandparents.
0: Okay, I'm going to translate that because I would forget. So, can I just ask Kamal, no? สำคัญแบบใดที่ว่าเขามาคิดเรื่องเป็นเรื่องตายเนาะที่ว่าเพราะว่าเพิ่นเดี๋ยวนี้นี่โปรแกรมของ

0: คนก็มีแบบที่ว่าให้เฮาแบบแพลนอันทรงสการเวลาคันเฮามีความตายเนาะให้ทุกๆคนแบบสั่งมาแพลนล่วงหน้าเนาะแล้วคณะก็ถามว่าเป็นหยังมันสําคัญแบบใดเนาะแต่เพิ่นก็เว้าอันสําคัญเพราะว่าเวลาเฮาสูญเสียคนตายหั่นคนที่ว่าเฮาฮักหั่นมันมีการที่ว่าโศกเศร้าการที่ว่าบ่พร้อมบ่พร้อมที่มาฮักเอาสิ่งแบบนี้แม่นบ่แล้วมันก็มีสิ่งนึงที่ว่าเฮาซอยเหลือได้คันเฮาได้แพลนไปล่วงหน้าเนาะ Thank you for that and what are the other advantages?
1: So when it comes to the emotional aspects, when someone passes away, it's very stressful for a family. Mm-hmm. And they have to make a lot of decisions in a very quick time. And a lot of them are unprepared, right? Mm-hmm. Because we have to collect information. A lot of them don't know where this information is. Mm-hmm. And they have to go search for it because we have to register a passing.
0: Mm-hmm. Okay. So, Kamel, they perm. They were perm, no?ก็ว่าเวลาเฮาสูญเสียคนที่ว่าเฮาฮักหั่นมันเป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮาแบบสตรีสแล้วก็ฮับ
2: บ่ได
0: ้ฮับบ่ได้เนาะแล้วก็อันความคิดหั่นมันอาจจะแบบบ่พร้อมอาจจะบ่รอบคอบเพิ่นว่าสิ่งนึงที่ว่าเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่มันซอยเหลือแบบที่ว่าเฮาเก็บข้อสําคัญนี่อ่ะเก็บไว้อยู่ใส่มีอย่างแน่ที่ว่าสําคัญเนาะเพราะว่าอันสิ่งแบบสิคันเฮาบ่เคยผ่านความเป็นความตายมันยากที่ว่าจะคิดไปล่วงหน้าสิ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีคําฮู้ให้เพิ่นก็มาตักเตือนเนาะว่าอันสิ่งแบบสิแบบของสําคัญนี่เฮาได้ไปไว้ใส่ได้ไปไปไว้บนsafety box บ่หรือว่ามีอันปึ้มมีสอบ่ที่ว่าเฮาเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกๆคนฮู
2: ้คันสิว่าน้องคนเราเรื่องการจิตกําจัดของเฮาบ่เตรียมเนาะถ้าบ่ได้มีแค่การเป็นการตายคันว่าลังเธอจะตายเดี๋ยวนี้โดดแล้วมืออื่น
0: ปรับเลยแบบ
2: so we're not ready for that
0: that's right
2: so เดี๋ยวนี้อันแม่คนจะมาอธิบายให้ว่าเตรียมพร้อมวิธีใด
0: แม่นละคันเฮาเตรียมไว้มันก็แบบที่ว่าล็อกคอบหน่อยนึงเนาะ
1: I can give you an example like how it can be a stressful situation. For example, let's say there's a husband and wife, mm-hmm. right? And I'm not stereotyping this, but let's say the husband looks after all the financial aspects, right? Knows where all the PIN numbers are, where the insurance mm-hmm. is, where all the bank accounts are, where all the funds are. Mm-hmm. And maybe his spouse was looking after all the other things in life, right? Domestic mm-hmm. duties or things like that. Mm-hmm.And unfortunately, he passes away.
2: Mm-hmm.
1: And guess what? Mm-hmm. She has no idea where anything mm-hmm. is, mm-hmm. right? Because people don't talk about it in a relationship. Mm-hmm. And did you know that every year, the Bank of Canada collects hundreds and millions of dollars of unclaimed money that should have gone to a family, but it's gone back to the government because nobody knew?
0: That's crazy, Kamel. So, Kamel, open my mouth.example ให้สมเฮาฟังเนาะเพิ่นมาเว้าบางเทื่อนะคนผัวเมียกันเขากับเฮ็ดเลือกธรรมดาไปเฮ็ดไปเวียกไปงานไปการแล้วบ่ได้เว้าสิ่งที่รอบคอบเพราะว่าการเป็นกระต่ายมันเป็นสิ่งนึงที่เฮาหากเนาะหากเว้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องเว้ากันต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอ่ะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาเว้าบางสมมุติเนาะว่าผัวเมียหั่นคนนึงอันผัวอันเฮ็ดสําหรับครอบครัวหั่นเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าจ่ายเงินแบงค์จ่ายเบี้ยวจ่ายหยังมา but สิ่งที่ว่าเมียเพิ่นฮักหั่นอาจจะเป็นเบิ่งเล็กน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมุติเนาะสมมุติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยฮักเรื่องอันแบงค์เรื่องเงินคําหั่นก็บ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดก็บ่ฮู้ว่ากดพินอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นอันได้อันใส่ปัจจุบันนะส่วนสิ่งแบบซี่เพิ่นก็คาเมลเพิ่นก็มาแนะนําให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
2: โอเคขอหน่อยสิข้อต่อหน่อยเพราะว่าคาเมลเว้านี่นะแปลว่าครอบครัวนึง

0: มีสิทธิ์ยังเมื่ออันนี้รัฐบาลเอาเงินไปหมดขนอนเงินไปเบิดลูกเต่า
1: แม่ละ
0: อันนี้มีผู้หนึ่งอยู่มีผู้หนึ่งอย
1: ู่
0: ขนอนหู
1: มาสื่อเด
0: ้อบอกว่าสื่อบอกว่าสื่ออันนี้เราขนอนจังได้ก็ได้อันคือขมาคนมาบอกอธิบายให้นะให้ผัวเมียให้หูนำกันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผัวขอเห็นแล้วขอบ่ไปเห็นอันนี้บ่ได้บ่แม่นแนว
1: แล้วขมาเพิ่นก็เว้าเนาะทุกปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่ฮู้อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคําหั่นน่ะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกๆปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผหั่นน่ะเพิ่นว่าได้100 over hundreds and hundreds of million dollars a year
2: it's a lot of money
1: yeah
2: it's a lot of money
1: หลายเติบเพิ่นว่าหลาย yeah
2: and I would say that probably so when somebody prearranges your funeral right it takes all the stress out because now people know that you know when something happens we have it all planned we don't have to emotionally overspend which a lot of people do because when something happens and they haven't prearranged they emotionally overspend I need the best for this or I need this or what did mom want in color wise or what do you, they're guessing right
1: yeah
2: so when they do a prearrangement the emotions are taken out because they do it in a calm way right before anything has happened long before and they make good logical decisions not emotional respect
1: แม่ล่ะคําแม่ว่าเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่เนาะเพิ่นเว้าอันสิ่งที่ว่าเฮาคิดที่ว่าสําคัญอาจจะบ่ได้สําคัญเนาะเพิ่นเว้าอันสําหรับรายการแบบเฮาซื้อรายการเฮาจ่ายหั่นเพิ่นเว้าอันหลายคนที่ว่าเวลาการสูญเสียไปเขาจะเดาเอาว่าแม่ต้องการแบบไหนพ่อต้องการแบบไหนแล้วอยากได้สิ่งดีๆให้พ่อแม่หมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสําคัญให้ที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความหลายใจอย่างเฮาก็มีสําจิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเฮาพร้อมที่ว่าพ่อแม่แบบให้เอากลางๆบ่หรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็เว้าอันคันเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่แม่นความเดาหั่นมันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่าประตูไม่ตื้อต้องการเนาะ
0: เอออันนี้ขน้อยอันนี้มีครอบครัวนึงแหละพวกขน้อยขน้อยรู้เองเพิ่นไปสื่อนําอานา
1: แพทริเชีย
0: อย่าขน้อยสื่อแล้วเพิ่นอันนี้ขน้อยคนลาวเฮาเพิ่นถือเนาะโอ้เขายังบ่ได้เป็นหยังคนบ่แม่นจังซั่นขน้อยแล้วเพิ่นผู้ซื้อนะโอ้ they feel so good though they don't care they don't even think about oh แล้วก็ตายไปสิเป็นไหนอีหยัง and then you know flower ตัวใดจะอยากได้อันนั้นมันหีตัวใดจะอยากได
1: ้ yeah
0: that's
1: especially
0: low now
1: คัจจะว่าเรื่องลงนี่เรื่องลงนี
0: ่
1: มันเป็นสิ่งนึงที่สําคัญบางคนก็แบบที่ว่าอยากได้ลงงามอยากได้มีหน้ามีตาแม่นบ่แต่ว่าสําหรับคนผู้ที่ว่าเสียอาจจะบ่อยากให้เฮาspend แบบสั้นอาจจะบ่อยากให้เฮาจ่ายแบบสั้นเนาะก็สิ่งนึงที่ว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้ามันเป็นขอที่ว่าบ่เว้าแต่ว่ามันเฮาต้องการมาเว้าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายแนวเลือกบ่แม่นว่าเฮาบ่แม่นว่าอยู่เมืองลาวที่ว่ามีวัดแล้วมีโรงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอัน UP มันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
0: แล้วก็บ่ให้ชื่อเด้อขน้อยบ่ต้องให้ชื
1: ่
0: อ
1: yes.
0: ประเทศนี้บ่ให้ชื่อเพราะว่าแล้วเฮาก็บ่ได้เพลําซ้ํานะเดียเพราะว่าเพมันลี right ครับ
2: Yeah, I would say, okay, so the main reason why people prearrange is the financial aspects. Mm-hmm. What I mean by that is that you lock in most cases, you lock in today's price and not pay a future higher price. For example, there was a lady who prearranged in 1979 for $1,900, mm-hmm. right, for what she wanted. She was a Christian lady who wanted a certain casket mm-hmm. service and et cetera, et cetera. At those days, the cost was $1,900.She passed away about a year ago. If the family had to pay last year's rate for exactly what she wanted, they would have to pay close to $10,000. Mm-hmm. But guess what? They didn't have to pay anything mm-hmm. because it was locked in at $1,900. So mm-hmm. you have to guarantee the services, the merchandise, the whole service,
1: yeah.
2: and it was prearranged for $1,900. Mm-hmm. So that's why people do it, because they lock in today's price, mm-hmm. not pay a future higher price, because costs go up every year, right?
1: That's right.
2: Material costs go up, labor costs go up,
1: mm-hmm.
2: you know,
1: facility
2: inflation.
1: Costs.
2: This is how life is, right?
1: Yeah. คเมลเพิ่นมาเว้าสิ่งนึง

0: ที่ว่าสําคัญที่สุดก็เรื่องรายจ่ายเนาะเพิ่นเว้าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าแล้วเฮาจ่ายไปล่วงหน้าเฮาจ่ายราคามื้อนี้บ่แม่นราคามื้ออื่นเนาะเพิ่นก็มีขอสมมุติมาให้ขอ example เนาะเพิ่นเว้ามีหญิงนึงที่ว่าได้มาแพลนอัน funeral ของเพิ่น pre-planning funeral ของเพิ่นนะ พันก็176เพิ่นมาว่าหันอันเราได้จ่ายตอนนั้นเนาะเราแพลนล่วงหน้าแล้วเราได้จ่ายพันเก้าร้อยแม่นบ่แล้ววันนี้เพิ่นก็หาจะมาเสียปีกายนี่เพิ่นจ่ายไปล่วงหน้าแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นอันสิ่งที่ว่าเพิ่นแพลนอันเพิ่นมาเสียปีกายนี่แม่นบ่คะแม่เพิ่นว่าหันสิ่งที่ว่าคันเฮาบ่ได้แพลนไปล่วงหน้านี่ แม่เพิ่นได้จ่ายเกือบ10,000 ปัจจุบันนี้เนาะแล้วเพิ่นก็ว่าอันสิ่งขอนี่แหละเป็นขอที่ว่าอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้คนแบบมาแพลนนํากันแพลนล่วงหน้าที่ว่ามาได้เซฟเงินแบบซี่เนี่ย
1: That's great. I think that's really good for the Lao people because a lot of cuz we actually double do the service, okay? Because back at home we have where a lot of our deaths just go to the temple. Then you incur the temple costs, and that includes the monk and everything. And it becomes a very what do you call it, economical cost for them to have. We don't have funeral home. So when we pass away over here, we incur funeral home and temple costs together. So it is something that gets double when we have some passing in the Lao community.
2: Yeah.
1: I remember that from experience myself. So.
2: Yeah, and that's the laws here, because when someone passes, you have to follow the rules and regulations set by government, right? So that's why the costs go up, right? Because there's legislation you have to follow. Okay. And I do want to say one thing, for those who are interested in pre-planning, you can spread the payments over years, depending on age, what age you are. You don't have to pay it all at once. You can spread it over years to make it easier as a financial thing, like pay it monthly, for example.
1: Yes. That's right. Kamel pen ka ma bok no wa samrap pre-planning and man bo men sing nung ti wa ha tong dai jai luam mut men bok pen wa man pen mi installment no hai pok khao jai baep hai man baep ti wa khu
3: เทื่อละเดือนบ่ได้จ่ายไปมันก็บ่เป็นสิ่งนึงที่ว่าเฮาต้องมาหับเลยบ่ต้องมาหับว่าใหญ่เราเนาะว่าสิกว่าพันนึงแต่ใช่บ่มันแพงเนาะสําหรับอันเดือนละร้อยร้อยไปใช่มั้ยล่ะก็คืออินสแลนด์นี่แหละไปSo
1: Kamel, where do you keep that pre-planning money and how do people access it in the future?
2: So I would have to say that the prepaid funds are one of the most protected funds in Ontario. There are different compensation funds that protect that money because it's invested in third parties. Mm-hmm. Funeral homes don't get that money. That actually goes to a third party like a trust or a fund. Mm-hmm. That not only has the government compensation fund that protects that money, but also the banks have their own protections within those funds as well. So it's like double protection. Those monies that are held in the family name. So it's nothing to do with the funeral. It's also transferable. Let's say, for example, you live in Toronto, but you decide to move to British Columbia. You can transfer those funds to a funeral home over there. You have to re-sign a contract with them, but you can use those funds. Those funds are also gaining interest as well. So they're interest-bearing accounts that are going up in value.
1: Okay. Sorry, before I translate that, is it transferable between people or between person?
2: No, what happens is the contract is written for the recipient,
1: okay,
2: right? The purchaser and recipient. Could be the same person, like you pre-arrange for yourself, or a husband buys it for the wife. Typically, you don't, like, let's say another family member passes, you want to use it for that?
1: No, because
2: in contract, it's with the person named on the contract.
1: Okay.
2: But you can have, a husband and wife, whoever passes first, two names, you can apply to that. That's another thing you can.
1: Wow. That's great to know. So can I tell you, Camilla, where

0: เงินนี่ที่ว่าเขาเอาใส่ planning หันมัน protect แบบไหนอันเขาเก็บไว้ใส่เนาะเพื่อนก็ได้ตอบว่าอันเงินที่ว่าเขาใส่ for pre planning เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า funeral home เพื่อนบ่ได้จับเพื่อนบ่ได้จองไว้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเข้าไป trust account ของอันของcompany อันอื่น company เขาห้อง third party เนาะแปลว่า company นอกจาก funeral home นี่เพิ่นจับไว้แล้วเพิ่นจับไว้ trust account แล้วก็มีคิดออกพร้อมอันนี้พอสำคัญเนาะเพราะว่าเพิ่นต้องได้เฮ็ดเอาเงินนี้เฮ็ดเวียกให้ได้เก็บคิดออกเพื่อที่ว่าจะได้จ่ายไปin the future เนาะแล้วอันเงินนี้มันก็แบบสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลมีกฎหมายที่ว่าprotect เงินตัวนี้ไว้และเงิน funeral home มันบ่มีได้จับจองไว้เพราะว่ามันไป company อื่นแล้ว
1: ก็ใช่ว่ากฎหมายแต่เน
0: าะแม่นกฎหมายแล้วก็มี insurance พร้อมอยู่เงินนี้ที่ว่าให้จองไว้สำหรับคนที่ว่าได้เสียไปเนาะว่าเงินนี้มัน protect หลายเนาะ so
1: แต่นี้คือแม่ว่าคันสมมุติว่า
0: อันมันมี2 สื่อเนาะถ้าพวกใต้ก่อนแล้วให้พวกอันนี้ก็ขน้อยได้ถามว่าอันเปลี่ยนคนได้บ่แบบที่ว่า transfer คนไปผัวตายเมียตายก่อนหั่นได้เปลี่ยนได้บ่เพิ่นว่าคันเฮาซื้อเป็นผัวเมียหั่นเฮาได้2สื่อที่ว่าไปผู้ใดตายก่อนก็ได้ใส่ไปก่อนเนาะบัดสําหรับคนอื่นที่ว่าบ่ได้ซื้อไปล่วงหน้าเฮาเปลี่ยนซื้อเขาบ่ได้แต่ว่าคันเฮาเสียสมมุติเนาะเพิ่นว่าเสียเฮาอยู่โตโรนโตนี่เฮาซื้ออยู่พี่แล้วเฮาไปเสียอยู่ได้ย้ายไปอยู่ Vancouver เวลาเฮาเสียไปอยู่ Vancouver เฮา transfer ไป Vancouver ก็ได้
1: แต่เฮาติดต่อใช่ว่าเฮาจะ funeral home อยู่พุ่นแล้วเงินมันจะส่งไปพุ่นเด้อขน้อยเด้ออันนี้สําคัญอีหลีเป็นความรู้อันนึงเด้อเนาะ
0: Yes,
1: man. Very good. That's my dad. Because what I was saying, I was like, Toronto, Vancouver, Montreal, really big, all, any places, even the state too, right? And well, no.
2: No, Canada.
1: Only Canada, that's my dad. But
0: there are me and Corning too. I just saw you earlier in America. I guess this is a perfect transition into maybe out of town.Out of death, out of country, death insurance.
1: Overseas.
0: Yeah, or it's something, ถ้าจะว่าเราคนลาวนี่มักไปท็อปไปเที่ยวเนาะไปคือว่าแข่งกันไปเที่ยวนี่แหละไม่ผ่ายกับไปแบบที่บอลที่ว่าโอ้สวยงามหลายเนาะอันนี้คาเมลเพิ่นก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าfuneral เพิ่น funeral home เพิ่นได้บ่ได้กำไรนำดอกแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่นออฟเฟอร์ให้เนาะสำหรับอันนี้เพิ่นก็ห้อง death insurance out of the country เนาะ
1: traveling
0: insurance
1: yes.
0: yeah มัน cover แต่เวลาเฮาสูญเสียเวลาเฮาออกนอกประเทศเน
1: าะไปเที่ยว
0: อันนี้ก็จะให้คาเมลว่า can you talk a little bit more about the out of country death yeah. insurance I think so it's very helpful
2: it's a travel insurance and not necessarily you have to be out of country right because what happens is when someone passes away traveling and you'd be surprised every month we get calls either people on vacation or they went on a business trip they could have flown to British Columbia or they can be in St. John's right on the east coast or something like that but to bring somebody back to Toronto it's very expensive right either it has to be on a plane or ground transport depending on where they are most people when they do travel you know they do travel out of the country and very easily just the cost to bring somebody back and not including the funeral costs is easily in excess of $10,000 to $15,000 US so when you have the travel insurance it's zero cost to bring you back
0: and you recommend อันนี้ก็แมนแบบอินซูแลนด์อันนึงที่ cover แบบการตายที่ว่าเขาบ่ได้อยู่บ้านเนาะบ่ได้อยู่เมืองเขาออกอาจจะออกไปเสียแบบที่ว่า not necessary อยู่อเมริกาหรือว่าไปท่องเที่ยวอยู่ประเทศอื่นเนาะอยู่แคนาดาก็เป็นก็ cover ได้เนาะสมมุติเพิ่นว่าหลายคนที่ว่าบ่แมนว่าไปเที่ยวไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้กันก็คือกันสิ่งหนึ่งที่ว่าคันเฮาสูญเสียไปที่ว่าบ่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวเวลาเฮาส่งเพิ่นว่าส่ง

0: ส่งเขากลับคืนมาหรือไป
1: ส่ง
0: มาเพื่อนว่ามันแพงหลายแบบ anywhere from 10,000 ถึง 15,000 US เนาะอันนี้ก็เป็นอินซูลินที่ว่า cover ซอยเหลือได้ cover
1: ซึ่งว่าบริแพงขนาด it's not that expensive I bought it with my sister ขนาดซื้อเลยเด้อขนาดซื้อเลยเด้อเพราะว่าไม่เที่ยวน้องหมาไม่เที่ยวไปเท่ากับสู้วิลลี่สุดหน่องเดี๋ยวเขาก็จะขืดอย่างม่วนเอ็นจอย
0: อันนี้ไม่ได้นักหนาครอบครัวเนาะ
1: We don't even think about that life and happier
2: Yeah. You know what it is? It's at the end of the day, it's protection, right? Because it's very stressful. Could you imagine you passed away in, like, Italy, right? Or any other country you think of. Nobody knows what to do. But when you have this card, they give you, you put in your wallet, it has an international phone number. All you do is you call that number, and they take care of everything. They do all the documentation, booking the flights, dealing with all the local requirements. It's not the stress of the family. It's that team on the customer. They look after to get everything, to bring that person back to Toronto, for example. Because usually that's what the case is, right? Because all the family's here, right? No one's all going to one place, like Italy. Everyone's, they're going to bring that one person back here, right? And that's what the purpose of that insurance is to bring them back here.
0: Yeah. Camille, when they were not on Leung and Ian, we were having some tea and อันอาจจะบ่ได้คิดรอบคอบเนาะคันเฮามี protection อันตัวนี้นี่เพิ่นว่าการที่ว่าเฮาต้องได้แบบที่ว่าเว้านําประเทศอื่นภาษาอื่นหั่นมันก็หนักหนาเนาะเพราะอันคันเฮามี insulin ตัวนี้เพิ่นมีกักให้ที่ว่ามีโทรศัพท์ number เวลาเฮาออกนอกประเทศเนาะให้เพิ่นมีทีมที่ว่าแบบได้เว้าผสมภาษาหลายแนวผสมภาษาแล้วเพิ่นก็ซอยเหลือแนวที่สําคัญเฮาเว้าเฮาคันจะเว้าแล้วเว้าแบบที่ว่าเฮาเว้าแบบอังกฤษบ่อันนี้เว้าแล้วก็ทีมเขามีคนอื่นที่ว่าจะไปเว้านําอันอยู่ประเทศอาจจะเป็นภาษาอื่นอันอินซูลินตัวนี้นี่รับประกันว่าเพิ่นซอยเหลือเพิ่นจัดการหมดทุกสิ่งทุกแนวอันเอาคนที่เฮาฮักที่สูญเสียไปแล้วกลับขึ้นมา
1: เงินให้ กลับขึ้นมาคะแนน right yeah you can do it over there but they transfer the fund to there
0: would you be able to cover maybe the funeral arrangement there in another country if you don't bring the corpse back home
2: So what happens is if you have pre-planned money, right, and you pre-arrange it, let's say you pre-arrange it with Lotus Funeral, and the person traveled back home, and they pass away there, and they don't want to come back here. They want to just do the funeral there.
1: Yeah, over there, yes.
2: The funds that are in the trust account, for example, go back to the estate of the person here. So it's not... You can use it to go pay it there, but usually
0: it gets... Is it today's value?
2: Yeah, so it's whatever that value is that's gained interest, right? And that money all belongs to you. Has nothing to do with the funeral home. And you make your decision with it. But what happens is that goes part of the estate, and then that becomes part of... You know, like there's probation laws when it comes to... When someone passes away, there's taxes to be paid. There's, you know, there's things that you have to do. So can it be used to pay for it?Theoretically, at some point, but it's going to take time to get the funds because it becomes part of the estate. Just like the home and all this, everything of the asset. It's an asset to that person who passed away because let's say it's in their name, right? And they passed away and the person passed away back home and they want to keep it there. They don't want to come back here. Well, then that fund that was there for funeral goes back to the estate.
0: This is the pre-funeral planning, not so much insurance money.
2: Yeah, the insurance is only to bring somebody back.
0: Somebody.
2: It has nothing to do with
0: That's
2: paying for a funeral over there.
0: Yeah.
2: It's just for traveling to bring somebody back.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Okay, สำคัญแปลว่าเพิ่นว่าอันอินซูลินมันมี2แนวเนาะอันนึงเป็นอินซูลินสําหรับเฮาออกไปเสียอยู่ประเทศอื่นหรือว่าอยู่เสียอยู่บ่อนอื่นที่ว่าบ่แม่นเฮือนเฮาบ่แม่น
1: บ
0: ้านเฮาเยอะบ่แม่นซิตี้เฮา
1: คือ
0: กันและบัดนี้อันไปเกิดได้ถามว่าอันใส่เงินตัวนั้นไปเฮ็ดfuneral อยู่หันได้บ่ไปส่งสการอยู่หันได้บ่คำตอบเพิ่นว่าได้สำหรับอินซูลินนี่บ่ได้เพราะว่าอินซูลินนี่มัน cover the how เอา
1: บ่ดีมาก
0: I keep on forgetting

0: เอาบอดี้
1: เอาอันบอดี้กลับขึ้นมาอันประเทศนี้เนาะอันนั้นเป็นอินซูลินตัวนี้เป็น strictly for อันนี้ขันเขาจะไปทรงสการอยู่หันเพราะว่าก็ขันเขาได้ pre plan funeral อันเงินเขาได้เก็บไว้อันสำหรับทรงสการ เขาอาจจะแบบที่ว่าเพื่อนว่าขันเสียไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหันได้ไปมอบให้อันคนที่ว่าได้ฮับ เพื่อนเอาออทอไรเซชันมาเขียนสื่ออยู่หันนอกคือลูกเขาลูกเขาหับเพื่อนได้ฮับอันนี้แล้วก็ความตัดสินใจหันว่าจะใส่อันไปอันเห็นทรงสการอยู่หันได้บ่แต่ว่าอันสิ่งหนึ่งเพื่อนว่านี่มันมีเวลามันเพราะว่าต้องได้กลับคืนไปอันเขาไปถึงเอสเตทหันเขาต้องได้ไปถึงโปรบีทอันนี้รัฐบาลโปรบีทต้องได้ฮักเอาแท็กของเพื่อนแล้วก็ต้องอันนั้นเงินหันจะเหลือบ่เนาะอันก็จะเหลืออยู่แต่ว่า
0: จะเหลืออยู่แต่ว่ามันเพราะว่ามันใส่เวลาอันนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งคันเขาอยากไปทรงสการอยู่หันอาจจะได้จ่ายออกนอกซะก่อนแล้วเงินกลับขึ้นมาล่วงหน้าก็จ่ายก่อนเพราะเขาจะได้กระไดขึ้นแน่ละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันให้ออปชั่นให้ออปชั่นแต่ว่าไม่ได้แพงเด้อไม่ได้แพงเด้อเออไว้เกิดจ่ายแบบไหนคันไม่ได้แพงว่าเพดออกแต่
1: once that's it
0: Okay, so Gert keeps on saying it's not expensive. What is the approximate cost of this out of hometown? Death insurance
2: for the travel insurance. It's a one time fee of $595.
0: Oh yeah. Wow!
2: Yeah, including the tax.
0: Wow! So, it's like a trip to.
2: And you don't pay every year. You just a one time fee, and you have the card for life.
0: Yes.
2: Right?
0: Yes.
2: Keep in mind, this is not a health insurance card. Again, no. You know, from someone gets sick, and you know, this is only for passing.
0: Yeah.
2: And it covers all the costs associated with bringing someone back. Mm-hmm. Sometimes people say that they go, "Well, I have some insurance already for that," but what happens is what they don't realize, most of them have a cap. Mm-hmm. Like, let's say, for example, it's like $3,500 is all the insurance company will pay towards transporting somebody. Mm-hmm. It happened in two families that we deal with all the time. They think, oh, I had this insurance, and they didn't realize there was a cap, meaning that they only paid up to $3,500. Mm-hmm. The cost was like 12,000 euros to bring somebody back, so the family had to pay out of pocket for the rest, where it's something like what we have is like you could have $100,000 in cost, and it's covered.
0: เรื่องอันนี้ก็แม่นที่ว่าเฮามาเว้ารายการจ่ายเนาะอันนี้จ่ายสำหรับ insulin นี่เพิ่นว่าบ่แพง 595 เนาะแล้วก็จ่ายเทื่อเดียวแล้วก็ cover lifetime เลยเพิ่นว่านี่เนาะอัน insulin ตัวนี้มันบ่คือกันกับ insulin ที่ว่าเฮาซื้อเวลาเฮาไปเที่ยวอันนี้สำหรับแต่เวลาเฮาเสียหลายคนที่ว่าเพิ่นเว้านํานี่เขาเจ้าว่าเพิ่นมีอินซูลินแล้วเพิ่นซื้ออันอินซูลินที่ว่าคัฟเวอร์เฮาไปเที่ยวอันอาจจะมีคัฟเวอร์การเสียอาจจะมีคัฟเวอร์หน่อยนึงแต่ว่ามันบ่แม่นหมดราคาเนาะเพิ่นว่าหลายคนที่ไปเสียสมมุติไปอิตาลีเนาะอันเพิ่นก็นึกว่าเพิ่นได้มีอินซูลินที่ว่าคัฟเวอร์การสูญเสียแต่ว่าเอาออกไปว่าไปว่ามาแล้ว คัมเปนีนั้นได้จ่ายแต่3,500 3,500เนาะแล้วบัดนี้เอาคนมากลับคืนเอาศพกลับคืนมานี่มันแบบ12ยูโรคือ12,000ยูโรคืออันสิ่งนี้ก็แม่นครอบครัวต้องได้จ่ายเพิ่มสำหรับเขาคัฟเวอร์ถึง 3,500แล้วบัดนี้ครอบครัวเพิ่นก็ต้องได้จ่ายเพิ่มออนท็อปออฟแดทเอาคนเอาคนที่ว่าเขาจะหักมา
1: Thank you for that. Is there anything that you can add
3: We just have about 3 minutes.
1: So is there anything that you can add that we should, with regard to?
2: You asked me a question about like what are the disadvantages, right?
1: Oh, yes.
2: I think what it is it's not really called disadvantage. It's more the negativity, right? Because people think, look, if I talk about death, it's going to happen, which is just a superstition. It's not true.
3: It's not true, no.
2: People, you know, deal with things that are going to happen eventually, right? And this is one of the things. You can't run from it. You know, you can be young, you can be old.
1: Right.
2: It's going to happen. And there's nothing wrong with talking about it, right? We're talking about it now.
3: Right. Yeah.
2: So I think the people who have a negative feeling towards it, they're disadvantaged because they don't.

0: have the knowledge to understand how important this really is, because it's a major expense in life. You know, people spend time in buying a home, right? Mm-hmm. The research
1: yes.
0: before it.
1: Mm-hmm.
0: And why not do this research when it comes to funerals?
1: Mm-hmm.
0: Because it's
1: mm-hmm.
0: going to happen. So yeah. do your research.
1: Yeah.
0: You know?
1: Yeah. Kamelka Volga and Anika Minsam Kankikan. Sing Gai Sun Sia Niman Pin Sing Ning Tia Hau Pep. นี่บ่พ้นเฮาต้องเป็นผู้ใดผู้นึงเฮาต้องไปเนาะเพิ่นเว้าหั่นคนที่ว่าบ่ได้แพลนล่วงหน้าบ่ได้อันคิดไปล่วงหน้าหั่นก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าบ่ซอยเหลือเลยแบบอันเพิ่นเว้าหั่นหลายประเพณีแบบที่ว่าบ่พร้อมที่จะเว้าเรื่องนี้ฮับบ่ได้เพราะว่าเวลาเขาเจ้าคิดว่าเวลาเฮาเว้าแล้วมันจะเป็นแต่ว่าสิ่งนี้หั่นเฮาต้องได้แบบที่คิดไปล่วงหน้าสำคัญนี่แพลนไปล่วงหน้าเนาะอันให้เฮาแบบที่ว่าซอยเหลือของดีมอบของดีให้เนาะก็เพิ่นก็โทรมาหาขน้อยขน้อยก็เป็นคนนึงอีกแบบที่ว่าเวลาเฮาฮู้ว่ามีคนดีๆคนมีเซอร์วิสดีๆก็อยากแพร่ให้ไปต่อเป็นบ่ขน้อยก็ได้ห้องท็อปๆมาเนาะมานวดให้ขน้อยแต่ตอนนั้นขน้อยก็บ่ได้เจ็บ บ่ได้เจ็บปานใดแต่ว่าก็มีแบบที่ว่านักตนนักโตอยู่ยากหน่อยนึงเจ็บคอหน่อยนึงก็บ่เทิงไปขั้นที่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้เนาะแต่ว่าสำคัญแม่นี่เพิ่นเป็นเจ็บขาเนาะขาผู้เฒ่าเพิ่นเลือดก็บ่ไหลดีเนาะ the stuff แล้วเพิ่นก็ต้องการเพิ่นก็อยู่ยากเพิ่นก็ต้องการความช่วยเหลือนะแต่ว่าอัน แม่เพิ่นก็เป็นออสติโอโพรซิสก็เป็นห่วงว่ากระดูกจะหักกระดูกอ่อนอันนี้นั่นเพิ่นก็ลองเท้าพ่อไปผลดีหลายดีขนาดเลยแบบที่ว่าแม่ตะกี้เห็นแบบเวลาเพิ่นลุกเนาะเพิ่นก็แบบข้างหน่อยนึงแบบลุกขึ้นซ่าๆบางเทื่อก็ 1 นาที 2 นาทีส่วนจะลุกขึ้นได้แต่ว่าเวลาเท้าพ่อเฮ็ดแล้วล่ะ ลุกขึ้นคือวัยรุ่นนี่วัยรุ่นนี่แบบที่ว่าบ่ฮู้สึกตัวว่าโอ้คนเบิ่งเลยลึกๆๆขึ้นง่ายไว้ว่าซั่นกะแม่นและโดยประสบการณ์ที่ขน้อยมีขน้อยอยากมามอบให้เท่าพ่อมาสัมภาษณ์เพิ่นเนาะก็อยากให้อันพ่ออยากให้แนะนำพ่ออาจจะว่าภาษาลาวภาษาไทยกับภาษาอังกฤษรวมกันเนาะขอรวมๆกันไปแล้วกันครับสวัสดีครับ
2: Good morning everyone ครับ My name is Pop สรนันท์ครับ I'm from Thailand ก็ในประเทศไทยผมมีวุฒิก็คือเป็นไทยทรดิชันนอลด็อกเตอร์ก็หรือว่าเป็นแพทย์แผนโบราณนะครับผมในประเทศไทยแพทย์แผนโบราณหรือว่า Thai Traditional Doctor เนี่ย composed of 4 element ก็คือ medical pharmaceutical midwife and massage
1: midwife too
2: ใช่ครับ
1: first time
2: yeah however with the Canadian standards and everything that I have some limitation on the practice that I can do it here ก็คือเราสามารถจะทำได้ในส่วนของการให้คำปรึกษาการconsult แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการนวดหรือการมาสาจนะครับในสิ่งที่แตกต่างของมาสาจทั่วไปกับที่เป็น medical Thai massage ก็คือ Thai massage เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นการรักษาจริงๆเนี่ยเราจะมองในระบบในซิสเต็มมากกว่าในตัวของกล้ามเนื้อหรือว่าในตัวของกระดูกหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งที่มีอาการ
1: อะไรซิสเต็ม
2: ซิสเต็มในร่างกายเราจะเข้าใจว่าเวลาเราทานข้าวเข้าไปเวลาเราอีทเข้าไปอย่างเงี้ยครับเราจะมีเอเนอร์จีนะครับเอเนอร์จีพวกเนี้ยมันต้องดิสทริบิวหรือว่ามันต้องกระจายส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไทเวเอเชียนเวไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือไทยเนี่ยเรามีซิมิลาร์แพทเทิร์นของ energy pattern line ในการดิสทริบิวพวกพวกพลังงานพวกนี
1: ้
2: ให้มันไปในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแต่ว่าเทคนิคในการในการพาวเพทในการเช็คในการตรวจเนี่ยแต่ละประเทศก็จะต่างกันของไทยเราก็จะมีเทคนิคในการตรวจโดยที่จะใช้การ palpation ในการ observation ก็คือการเช็คจากภายนอก จากการสังเกตจากสีผิวจากการสังเกตจากเย็นร้อนอ่อนแข็งของร่างกายอะไรต่างๆซึ่ง
1: แบบที่ energy energy ที่ออกมา
2: ใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะมองได้ว่าเราควรจะเริ่มดีไซน์ treatment หรือว่าดีไซน์ massage เนี่ยตรงไหน

0: แล้วก็คือแต่ละคนเนี่ยอาการเนี่ยจะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเข้าไปปุ๊บเราก็คือต้องเช็ค access ก่อนดูว่าร่างกายมีระบบตอนไหนที่สูงไปหรือต่ำไปหลังจากนั้นเราก็คือจะ adjust ก็คือถ้าในทาง western way ก็คือให้มากลับในสู่ homeostasis ให้เร็วที่สุด
1: แบบที่ว่ามาจุดถึง balance แบบ
0: ใช่ครับ
1: แบบมันสมควรแบบที่ว่าเขาเกิดมา
0: แล้
1: วเ
0: ป็นแบบไม่ร้อนไปไม่เย็นไปไม่หนาวไปอะไรอย่างนี้ครับผม
1: yeah so you've studied with your Chinese doctor but
0: ครับ in Thailand คือมันเขาเรียกว่าไทย traditional school นะครับซึ่ง the school that I finished เป็น school ที่เป็น family school ที่ treating loyal family since maybe more than 100 years ครับ
1: ว้าว
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เรียนมากี่ปี
0: ก็คือในหลักสูตรเนี่ย yeah. การเรียนแพทย์แผนไทยคือเราจะต้องเรียน3ปีนะครับหลังจาก3ปีเสร็จปุ๊บเราไม่สามารถจบได้เลยเราจะต้องไปก็คือมี internship ก็คือเราจะต้องมีเป็นเคส follow up อะไรต่างๆอย่างน้อย at least 100 case ก็คือ100 case หลังจาก100 case เสร็จปุ๊บเราถึงจะ certify ที่จะเข้าไปสอบก็คือเป็น official test ถึงจะได้ license นี้มาครับ
1: แม่รับพ่อแม่พี่น้องโมเมนต์ว่าเฮ็ดเรียนหนังสือมา3ปีแล้วก็จบทหารแล้วก็ได้ไปเฮ็ดได้เนาะแต่ว่าของสลับพ่อนี่เพิ่นต้องได้ไปเฮ็ดไปเทรนต่อแบบที่ว่าเทรนแบบ real case แบบคนเจ็บคนเป็นที่ว่าไปหาแล้วก็เขาเจ้าก็ monitor อันวิธีของพ่อเนาะส่วนจะได้ over 100 case เพิ่นต้องได้เฮียนเพิ่นต้องได้สืบไปแบบว่าต้องต้องได้แอบตอนนั้นเถอะแล้วก็Pop Dionian, what are you doing? What are you studying to be a massage
0: yes.
1: over here?
0: In Canada right now, I'm a registered massage therapy student at the moment. I'm on the second year, and next year I will be graduate. And on the last four semester, I also get our honors prize.
1: Honors, very good. So tell Pop me. ขนาดเพิ่นหากะมาเนาะhow many years are you here in Canada 4 years เนาะขน้อยกะเฮฮู้เพิ่นมาจาก 2-3 ปีเนาะตอนนั้นเพิ่นยังบ่ได้เข้าเรียน RMT อยู่ แต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเข้าปี2ละโดยที่ขน้อยได้ฟังได้เว้านำพ็อป congratulations พ็อปนี่เก่งหลายจนเขาเจ้าจนเรียนหันนั้นสกูลเพิ่นหันมาหาเพิ่นไปสอนต่อเพราะว่าเพิ่นความรู้เพิ่นสูงแล้วก็วิธีเพิ่นก็แบบที่ว่าตัดแต่ง different from ของจุดอยู่แคนาดาเนาะและหลายคนแบบที่ว่าเฮียนอันนี้เห็น very interested in ของเทคนิคของทอปอปนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าอันนี้กับประสบการณ์ของเพิ่นมาจากเมืองไทยที่ว่าซอยเหลือเพิ่นถึงมาถึงจุดนี้เนาะก็อยาก congratulations pop แล้วเดี๋ยวนี้เห็น pop เพิ่นยังบ่ได้ RTM เนาะ
0: RMT
1: sorry
0: one more year
1: after one more year ลาบานีแอนเมนไผที่ว่าอยากต้องการบริการของทาพ็อปนี่เพิ่นก็มีเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่า insurance cover ได้เนาะอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าLots of people have insurance that want to utilize บริการของทาวพ็อปแต่ว่าinsulin บ่ cover เนาะ
0: That's why I am taking the RMT program at the moment
1: Yeah คันจะว่าละโดยที่ขน้อยได้สัมผัสมานี่โอเคหลายคนที่ว่าขน้อยสังเกตลองเบิ่งแบบเขาจะเป็น accident ไปหา physio อีหยังกับแบบที่ว่าไปหาฟิสิโอก็บ่ดีขึ้นเป็นไผที่ว่าอยากลองบริการจากเจ้าพ่ออันคน้อย what do you call it very confident okay คน้อย very confident ว่าเจ้าพ่อมั่นใจว่าเจ้าพ่อนี่ซอยเหลือได้โอเคเพราะว่าคน้อยอยากมามา
2: แนะนำ
1: แล้วก็I want to tell you a little bit more about my experience with Pop, not and โดยเฉพาะแบบที่ว่าครอบครัวขน้อยแล้วก็ เอื้อยขนอ

0: ไอ้มูขน้อยที่ว่ามาใช้บริการนำจากทาพอบนี่โดยเฉพาะเรื่องของขน้อยนี่อันเพิ่นเป็นไซอาติก right เป็นไซอาติกแบบที่ว่า
1: ลงที่ขา
0: ลงที่ขา
1: ลงไปข้างล่าง
0: ก้มกับบ่ได้นั่งคัตมาดกับบ่ได้นั่งพื้นกับบ่ได้แบบที่ว่าขน้อยกับเว้ากันแล้วก็หัวขวนเนาะว่าเป็นไผแบบที่ว่า
2: ตัวได
0: ้ yeahเป็นภายนักแน่นเนาะกะคณะกะแนะนำมหาทาพอบเชิญหนึ่งทาพอบนี่แบบลงแหงเอาแท้ว่าสุดเดียวเนาะแบบสุโมงเดียวได้เลย
1: คือที่แตกต่างคือไม่ใช่ว่าผมเก่งเป็นเทวดาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจในอนาโตมีของร่างกายนะครับก็ต้อง thanks to Thai knowledge ที่เรียนมาคือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของโบราณที่อาจจะไม่ได้เรียกกล้ามเนื้อเหมือนที่ปัจจุบันเรียกอาจจะไม่ได้เรียกกระดูกเหมือนที่ปัจจุบันเรียกแต่สุดท้ายสุดเนี่ยมันเป็นซิสเต็มเดียวกันมันเป็นการทำงานของร่างกายเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วยิ่งต้องขอบคุณพอมาเรียน RMT ที่นี่ที่ได้เรียนอนาโตมีกับอาจารย์ใหญ่เลยได้เรียนจากศพจริง
0: ๆโอ้
1: ใช่ครับก็คือ
0: มีการเรียนกับศพที
1: ่ม
0: าซ
1: อชใช่ครับผมเรียนที่ Humber College เรียนเข้าไปแล้วเพิ่งทราบว่าเป็น1ใน2 college ในออนทาริโอที่ต้องเรียนกับ donors ที่ต้องเรียนกับศพจริงๆใช่ก็เลยรู้สึก คือแล้วพอเราใช่ครับพอเราเรียนมาในทฤษฎีในอะไรต่างๆของไทยแล้วพอยิ่งมาเห็น
0: มันยิ่งเข้าใจ
1: มันยิ่งทำให้เข้าใจว่าบางครั้งการนวดเนี่ยไม่ใช่ว่าเพรสเชอร์ว่าต้องใส่แรงอย่างเดียวมันจะต้องมีเทคนิคการอะไรต่างๆเพราะว่าแพทเทิร์นของกล้ามเนื้อของร่างกายมันไม่เหมือนกันใช่ครับ
0: So I want to share with you Pop specialize in แบบที่ว่าอันความ special ของเพิ่นเนาะแบบที่ว่าคนที่ว่าเจ็บเป็นฮะนะอาจจะมาหาหมอนวดยากเนาะPop นี่ specialize แบบที่ว่าเราไปหาทุกๆคนได้เพราะเราขับรถแล้วเราก็มีเตียงนวดที่ว่าเพิ่นอยู่ในรถตลอดเวลาเนาะอันนี้เพิ่นก็มีความภูมิใจที่ว่าเพิ่น offer service ตัวนี้ได้โอเคเพราะว่าสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้หั่นคันเฮาเจ็บเฮาเป็นมันยากที่ว่าจะมาหาคนเก่งๆมานวดให้โอเคแต่ว่าทาพอบนี่ไปหาแต่ว่าเพิ่นก็มีเพิ่นก็มีขอแม่ของเพิ่นเนาะเป็นภายที่ว่าต้องการเพิ่นไปนวดให้เพิ่นต้องการแบบ
1: มินิมัม
0: 2ชั่วโมงเพราะว่าน้ำมันก็แพงเวลาเพิ่นไปหันกับแบบที่ว่าชั่วโมงนึงไปชั่วโมงนึงกลับ
1: บางครั้งเนี่ยคอนดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะได้ทั้งร่างกายจริงๆไม่ใช่ว่าแบบโฟกัสแค
0: ่
1: จุดใดจุดหนึ่ง
0: ก็แม่นความเพิ่นบางเทื่อชั่วโมงนึงมันบ
1: ่มันไม่
0: พอมันบ่พอแล้วเพิ่นก็ให้อันคันจะให้อันดีเจแท้อันให้2ชั่วโมงให้เพิ่นแบบกวดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอันนี้
1: ขน้อยก็ในทรีทเมนต์ของผมเนี่ยครับการแพลนเข้าไปว่าไม่ใช่ไปถึงแล้วเราจะนวดได้เลย
0: อ
1: ย่างที่บอกก็คือจะต้องเช็คร่างกายต้องดูระบบอะไรต่างๆก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่ไปถึงปุ๊บเราจะต้องเช็คเลือดลมเช็คความร้อนเช็คอะไรต่างๆเพราะว่า1มันเป็นความปลอดภัยถ้าสมมุติบางครั้งสูงอายุใช่ไหมครับบางครั้งแก่มาเราอย่างเงี้ยนอนคว่ำหน้านานๆแล้วมีความดันมีบลัดเพรสเชอร์อย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะเริ่ม assessment ก่อนที่จะเริ่ม treatment อะไรต่างๆเราต้อง assess ให้ชัวร์ก่
0: อ
1: นครับอาจจะต้องใช้เวลาตรงนี้ด้วยแต่ว่าทุกอย่างมันคือเพื่อความปลอดภัยก็ safety
0: very good to know เนาะเป็นภัยที่ว่าต้องการบริการของทาวพอบนี่ก็ฮู้วิธีเราที่ว่าเราใส่เนาะอันแล้วขน้อยก็จะมาแชร์อีกอันที่ว่าคนที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดนำทาวพอบแล้วเพิ่นก็คอมเมนต์เพิ่นว่าแบบใดเนาะโดยเฉพาะหมู่ขน้อยก็ได้มีเวลานึงมีห้องมาสซอชพาร์ตี้กับแมนเนาะเพราะว่าเพิ่นเอาเป็นกลุ่มหลายๆคนเนาะที่ว่ามานวดนำกันโดยเฉพาะคนที่ว่าบ่ maybe they're not comfortable on one on one เนาะแล้วก็เพิ่นก็เชิญมาหลายคนห้องมูห้องพ่อแม่อีหยังต้องการมาแล้วก็เพ พันพอพันเรานวดเป็นคือเป็นบล็อกเลยเป็นเซสชั่นเลยเนาะthe last two session that you have on Sunday
1: Sunday ครับ
0: yeah
1: this coming Sunday
0: มีคนตื่นมั้ย
1: หกชั่วโมงคราวที่แล้วก็ดีตึงมีก็คือแต่ละคนที่มาอาการก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นมานานหลายสิบปีอย่างบางท่านก็มือชาขาชาอะไรอย่างนี้มาเนื่องจากposition ในการนอนในการนั่งในการใช้ชีวิตต่างๆบางทีถือโทรศัพท์ขับรถอะไรเงี้ยมันจะส่งผลอยู่แล้ว
0: I'm bad with โทรศัพท์เล่นเกมตลอดเวลาแล้วก็เหนื่อยกล้าม
1: ก็คืออย่างที่ผมไปนวดหรืออะไรเงี้ยทุกครั้งที่จบเราไม่ใช่ว่าจบเลยแล้วก็คือเราจะต้องมี
0: maintenance
1: ใช่หรือว่าเราต้องมี some advice ว่าจะถือโทรศัพท์ยังไงจะ sleeping position ยังไงให้มันเหมาะให้มันสปอร์ตกับร่างกาย
0: แล้วให้พับแนะนำถือโทรศัพท์แบบใดที่ปลอดภัย
1: ถือโทรศัพท์ ควรจะมีอะไรซัพพอร์ตอยู่ข้างใต้ข้อศอกหรือข้างใต้แขนไม่ควรจะถือให้ลอยอยู่อย่างนี้เพราะว่าถ้าถือลอยอยู่นี้ปุ๊บช่วงใต้รักแร้เนี่ยจะตึงนะครับลองนึกภาพถ้าสมมติเราถือโทรศัพท์แล้วมีหมอนหรือมีอะไรมาซัพพอร์ตตรงเนี้ยมันจะช่วยหลับ
2: ค่ะแล้วถืออย่างนี้แ
1: หมก็เราถือเราก็เหมือนเราโผล่อะไรอยู่ใช่ครับแขนเราก็จะตึงโดยที่เราไม่รู้ตัว
2: แล้วข้อมือ
1: บางครั้งเนี่ยเราถืออย่างเงี้ยถ้าเรามีอะไรมารองเขาเราซัพพอร์ตเขาอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได
0: ้
1: นะครับไม่ใช่ว่าถือรองตลอดเวลาก็คือวางไว้ขอบโต๊ะขอบเตียงหรือว่ามีหมอนมีอะไรมาช่วยตรงเนี้ยมันก็จะลดการเกร็งของข้อมือได้นะครับผม
0: และพี่ชอบเล่นเกมเยอะมาก
1: ครับ
0: แต่พี่ใช่หมอน
1: สิ่งที่ผมคอนเซิร์นมากๆหรือว่าเป็นห่วงมากๆการใช้มือถือเนี่ยข้อมือเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นค
0: อ
1: เนื่องจาก positioning เวลาเรามองมือถือเราใช้เป็นนานๆเราจะก้มโดยที่เราไม่รู้ตัวเนื่องจากมือถือเราหนักแขนเราถือมือถือไม่ไหวเราก็จะเอียงลงมาม
2: ันจะไปถึงที
1: ่
2: ตรงไหล่เราใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพอเอียงลงมาปุ๊บเราก้มคอสิ่งที่ตึงคือรอบๆคอไปถึงหัวไหล่ด้านข้างทั้งสองฝั่ง
0: ว้าว
1: ใช่ไหมครับ
0: พี่ปวดตรงนี้อ่ะ
1: ใช่อันนี้คือมันอยู่ที่เราเซตอัพต่างๆบางครั้งเราใช้บางคนใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับก้มเงยมากไปกับมอนิเตอร์บางครั้งขับรถposition ในการนั่งเงยไปก้มไปมันก็มีผลสุดท้ายมันก็จะมาเข้าที่คอเพราะว่าเราจะมีกรุ๊ปกล้ามเนื้อที่มันเริ่มจากตรงเนี้ยค่อนข้างไหลมาก
2: แต่ลูกบีแก้ได้ใช่มั้ยคะ
1: ได้ครับมั่นใจมากครับ
0: เนี่ยกลับขึ้นไป and story and ที่ขน้อย and share นําเนาะหมู่ขน้อยนี่แบบที่ว่าเพิ่นไปตอนนั้นไปแบบนวดเริ่มนวดระวัง 10:00 ตอนเช้านี่เนาะแล้วตอนนั้นมีแต่หาคนนวดแบบบ่ฮู้แบบใดที่ว่าไปเลยพอบจนไปยูฮอต 1:00 หรือว่า 3:00 พอบ
1: 1:00
0: 1 a.m.
1: ใช่1 a.m. of the next morning
0: 1 a.m. of the next morning เนาะอันนี้มันก็หนักใจสำหรับหมอนวด
1: ใช่ไหมได้ครับได้คือบางครั้งเนี่ยเข้าใจว่านานๆมันต้องไปทีหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าคืออย่างทำร้านอาหารที่วันนั้นร้านอาหารจะปิดทั้งวันก็คือจะเรียกไปเลยแล้วก
0: ็
1: พนักงานทั้งร้านก็ต่อคิวกันมาอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช
1: ่ได้อยู่
0: and หมู่ขน้อยเนาะผู้นั้นเพิ่นไปเพิ่นโชคไล่ได้พบคนสุดท้ายว่าซั่น
1: อ๋อกลัว
0: ขนาดเพิ่น
1: กลัวไม่มีแรง
0: แหมละกลัวญาติว่าบ่มีแรงว่าซั่นคิดเพิ่นก็คิดได้เนาะโอ้ยโชคไล่ได้แต่ว่าเพิ่นได้มอบเวลาของเพิ่นให้คนอื่นเพราะว่าคนอื่นเป็นแขกเนาะเพ
1: ิ่
0: นก็เลยแบบที่ว่าสละเวลาให้จะไปก่อนก็ได้เพราะว่าขอจะอยู่เฮือนนี่แหละขอไปตอนใดก็ได้เนาะโชคลายได้พบตอนสุดท้ายว่าสันแล้วเพิ่นว่าให้บ่นึกบ่ฝันว่าสันว่าพบเพิ่นจะนวดให้คือคนทำอิฐอยู่อันการนวดเพิ่นเนาะก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเพิ่นแบบ very impressed with พบว่าสันกายนั้นมาเพิ่นเจ็บอย่างกะเพิ่นขับรถไปสมองป่าย2สมองไปหาพบบ่คือบ่คือหาคนใหม่ดอกคันว่าคือหาแต่พอบเวลาเพิ่นเป็นเนาะแล้วขน้อยอยาก we want to talk about his life purpose เนาะอันนี้ขน้อยก็เคยเว้านําพอบว่าซั่นนวดเก่งๆแบบสิอาจจะแบบที่ว่าไปสปอร์ตทีมหรือว่าไปบอลที่ว่าแบบ อาจจะได้เงินหลายๆแบบที่ว่าอาจจะดังยอด

0: massage ni not pua pun pun ก็มี skill set แบบสันได้ขน้อยก็ถามว่าว่าสนใจป่ะเรื่องนี้พ
1: อถามว่าสนใจไหมก็สนใจครับแต่คือพอเราได้เข้ามาช่วยคนอื่นพอเนี่ยที่เราขับรถไปหาคนอื่นที่เขารอเราอยู่ที่บ้านเราไปนวดให้เขาเขาลุกขึ้นมาได้เขาบอกขอบคุณเราเขาทำอาหารให้เราผมเลยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันต่อชีวิตเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไปช่วยเขาแต่คือเหมือนเขาก็ช่วยเราให้เราเห็นคุณค่าในชีวิตนะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมนวดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่ในค่ายนักมวยนะครับนวดนักฟุตบอลนวดคนพิการแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าคือการได้ช่วยคนที่ไม่ได้มีโอกาสบางครั้งคนที่พิการติดเตียงใช่ไหมครับไม่สามารถไปหาหมอนวดไปตามคลินิกหรือตามที่ไหนได้การที่เรามีเซอร์วิสหรือการที่เราไปบริการอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไกลมันเหนื่อยแต่ว่าแต
0: ่
1: ละว
0: ัน
1: มันเราหลับแล้วเรามีความสุขนะครับ
0: ดีมาก
1: ครับ
0: That's what I'm impressed with Pop is honestly You know what? We share common life purpose. That's why คณอยภูมิใจที่ว่าหูว่าพอบคิดแบบซี่ฮะนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าบ่มีหลายหมอนวดที่ว่าคิดแบบสั้นเนาะบางเทื่อก็เงินคำสำคัญแต่ว่าสำหรับพอบนี่ความมอบโอกาสให้คนอื่นโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องที่ว่าออกมายากแบบที่ว่าเจ็บบ่มีคนอื่นที่ว่าพึ่งพาไปฮอดแต่ว่าพอบเราภูมิใจที่ว่าเรามอบแบบนี้ให
2: ้สวยเหลือซะนั้นเนาะ
0: แม่ละ
1: มันก็คือเวลาเราช่วยเขาอะเราก็จะได้อะไรกลับมาม
0: ัน
1: ก็จะได้ appreciation อะไรกลับมาเราก็สุดท้ายเราจะได้ benefit ที่ตรงนี้ครับ
0: แม่ละSo Pop, what are the common thing that people go to you for?
1: Office syndromes. Office syndrome ก็คืออย่างที่เราพูดกันเมื่อกี
0: ้ Carpal tunnel.
1: Carpal tunnel. Yeah. แขนปวดคอปวดก็คือการ positioning ในการนั่งในการนอนต่างๆนะครับ อาจจะเป็น stiff neck ตอนเช้าตื่นมาคอเคล็ดตกหมอนเนื่องจากบางครั้งใช้หมอนหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าแข็งไปหนาไปบางไปอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลให้เราตื่นมาคอต่างๆอาจจะตึงได
0: ้
1: นะครับ
0: แล้วพอบแนะนำแบบใด
1: แนะนำก็คือว่าอย่าเพิ่งไปกดนวดแรงนะครับอาจจะใช้ความร้อนก่อนอาจจะค่อยๆหมุนmobilize ช้าๆก่อนเพราะว่าบางครั้งอ่ะคอเนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟเนื่องจากว่ามัดกล้ามเนื้อหรือมัสโซมัดสำคัญที่ส่วนใหญ่เคล็ดเนี่ยข้างล่างเขาจะมีเส้นเลือดที่มันขึ้นไปสปลายสมองอยู
0: ่
1: บางครั้งไปกดหนักหรือว่าไปขยี้แรงอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวปวด
1: ใช่มันอาจจะส่งผลอื่นได้หรือว่าอีกอย่างที่ไม่แนะนำเลย
3: You're listening to Fairchild Radio Canada A nationwide multicultural radio station Log on to fairchildradio.com And get to know us. This is the world of 96.1 FM, CHKG, Fairchild Radio. We now present a program for our Mandarin-speaking listeners.
4: 现在时间十点整。
3: This is the world of 96.1 FM, CHKG.